0: Everybody go to We are go to
1: เขียนจดหมายกลับบ้านกลับบ้าน
0: มี朋友
1: ไม่รู้เรื่องสวยพ่อแม่ father mother
2: 写情信啊写啲英文第一封我写封信俾威廉啊
3: 是
4: 哎威咪威廉啊拉个屎啦咩
0: 呵呵呵呵呵呵